0: เส้นทางนี้ไม่เคยเกิดปัญหามาก่อนตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วของก็หายเงินก็ไม่มีน้องชายฉันก็ตายไปแล้ว
1: 现在道上的人跟警察都在找我们，这地方待不下去了。你安排的船什么时候到？